0: 萨瓦迪卡，
1: 贵州我们来啦！
2: 萨瓦迪卡，ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดกลางคืนที่เมืองกุ้ยหยางนะคะแล้ววันนี้ออยไม่ได้มาคนเดียวนะคะแต่ว่ายังมาพร้อมกับน้องชาชาด้วยนะ
3: ใช่ค่ะ
2: ชาชาว่าไหมทีมรวมเด็กเขาเรียกว่าคนวัยรุ่นคนรุ่นใหม่มาเดินเที่ยวกันที่นี่เลย
3: งั้นก็เหมาะกับเรามากเพราะเราเป็นสองสาวแบบสายกินดึกอยู่แล้ว
2: ใช
3: ่ไปเริ่มกันเลย
2: โอเค
3: ของแตกของแตก
4: โอ้不行饿了饿了哎为什么我就看这个味道就来了
2: 太香了哇
0: 好香啊贵州蛋包洋芋
4: 哦我也想吃
5: 贵州菜太棒了
0: 想吃吗小强
3: I like this one
2: 恋爱豆腐果这个是什么
5: 你还记得这个吗
4: 知道
5: 豆腐里面包折耳根
4: 我很喜欢吃折耳根哇
2: 哦叉叉
0: 叉要尝
3: 了
0: 叉叉尝了就有男朋友了
3: 耶男朋友 please
4: 吃完就想恋爱
3: เป็นอาหารที่แบบผู้ชายเอาไปจีบผู้หญิงหรือเปล่าหรือว่าแบบให้ทั้งแม่ทั้งลูกพร้อมกันแล้วก็เกิดมาเป็นครอบครัวที่แบบอบอุ่นนี้หรือเปล่าแบบ family love
6: ว้าว
3: อย่างนี้หรือเปล่าม
7: ันไม่เหมือนที่เคยไว้อะ
6: 这是什么？
8: 四梨汁。
6: 哦，这个我们上次喝过的。但它这个是鲜榨的。哇！
5: 一直出口水，现在。
6: 两眼放光。青云市集啊，它是贵阳人的深夜食堂，是无数老贵阳的回忆。姜丝鸭。
5: 那个凉粉也特别棒。
6: 肠旺面。
5: 对，那很好吃。那个就是在那个集市的一个十字路口旁边。
3: 贵阳ที่พูดไปเลยค่ะว่าตลาดคนที่เนี่ยรู้สึกว่าที่นี่แบบเขาเรียกอะไรเปิดกว้างให้ทุกคนได้โชว์ความสามารถ
6: 但是我觉得像夜市本身就跟音乐是能够很好的结合的
5: 对哦
9: 他是外国人呀
0: 啊还真是好听啊
7: 很好听
0: 天气也很凉快
2: 我觉得如果别的地方呢这么晚了他就最多就只听音乐喝酒但是这里还吃
0: 小吃
2: 这个小吗
10: 要吃些什么啊、
0: 可以来一个特色的烙锅吗
10: 可以啊啊、
0: 好
10: 稍等一下谢谢
0: 好的
2: I just want to invite you to come and talk with us.
3: Okay,
2: okay,
3: okay. Hello, hello. 欢迎你们来到我们的贵阳。
2: 哇，中文这么好呀！Hello, 我是艾琳，然后这是我爱人，他叫 Kim， 还有这个他是我的泰国妹妹。

0: Yes, ready, go.
1: และคาหลังร้านสุดๆคือแบบว่าหนูเข้าไปเห็นแล้วแบบพูดออกมาเลยว่าว้าวคือมันแบบสวยมากจริง